0: องการสหประชาชาติขนงกิจประชุมบางจุมโฮในปีกิจการเพียจนสิบวันขนงจุมลูประดับอาวุธสำหรับไข่อุสเพียชนำปีปอนมาเผยประมุ่ยเนติสนาคาอสอบบอตีกรงนิวยอร์กเนรุเซียไงตีมาเผยมุ้ยไข่อุสเพียชนำปีปอนมาเผยประมุ่ยไออุดมกาวเชียไออาเกริจิตุดดำนางอาจารย์ไตรกัมพูชีประจำองการสหประชาชาติบันทรายท้าส่งเตรียมเตรียมเปลี่ยนระบบไทยหมกเลือกัมพูชีจำนวนปีเลิกขนงชนำปีปอนมาเผยประมบังกออยมินบิบัตมนุสทอดคนงอจนเพียสักเจียงหกสบูนเมืองเนะหนึ่งเฮทาริจนาสมปอนซิเวลมุ่ยจำนวนเตอร์บ้านบอมพลายกู้จมเรียบท้ากิจประชุมบางจมฮอสในปีกิจการเพียจนซิเวิลขนงจมลูประดับอาวุธนี้รีบจำโดยสถานเป็นสกัดกั้มสาธารณรัฐประชาธิปไตยจันทร์ขนงนิ้มเจียประเทศในกรมประชาสันติสกอสบขนงสกัดในทางกาไอโอดอมแก้วเชียบานกู้เป็นแจ้งอภิโกลกาหนึ่งสระสำคัญในการกรอบจับมนุษย์ทออันตรายจีดหนึ่งกิจการเพียจนซิเวิลในกรุ๊ปจมลูประดับอาวุธขณะได้ส่งครีมชิ้นเปลี่ยนระบบไทยแต่งปีเลิกการปีชนำปีปอนมาเผยพรำบานบังก้ออิมิเนบีบัตจนซิเวิลในกัมพูชีไออุดมกับบันจุมเดบจูนเกิดประชุมบางจมฮอร์บอกรมประชาสันติสกอสบออัมปีการรุมลบจับบัตมนุษย์ทออันตรายจีดได้กำปองการมิ้นเนื้อตามดับบันจีจรันเลือบิพบโลกรวมเตียงเนื้ออาเซียนเนหอยบานสกัดคุณท้าเนื้อกัมพูชีอัมเปอร์ชินเปียนกาปีไข่กากระด้านหนึ่งไข่ธนุชนำปีปอนมาเผยพรำบันบังก้อพอลวิบะมนุษย์ทออย่างทุนทงอได้ขนงนุจุนซิเวิลกัมพูชีประมาณเจียงหกสบูนเมืองเนะบันอรุณพิศักเหตุการณ์ชนะสมบัติสิบวันจีจรันเติร์บันบอมพลิบบอมพลันหอยประสาทประวิเฮไดจีเปติกพรปิภพโลกระบบอังกายยูนิสโกบันโรงการโคชคัดอย่างทุนทงกู้บัญชีท้ากระตุ้มไงตีมาเผยมุ้ยไข่อุสเพียชนำปีบอลมาเผยประมุ้ยนำเมียนจุนเพียสักกัมพูชีประมาณใบเมืองเนตีสปมตอนไอเวิลเตอร์ลุมนาธานวิ่งบ้านโดยสากองกำลังไทยบานรีบันลาลวดดะตูกงเตเนอร์กันกับในคลาสในภูมิฐานระบบปุกวัดบรรทออปีบัดฉบบั้นโจจิโทรมีนจิมุ้ยขณีนุสลารินปรำเบยหนึ่งมุนตีเป็ดมุนโดสกภีพรำเนื้อแขกอุดอมินเจสลารินปรำหนึ่งมุนตีเป็ดมุนโดสกภีมุ้ย
1: Et merci à toutes et à tous les nos écoutants sur l'émission de Mon Khmer. Et dans le 24/5/2026. Et merci beaucoup. Et à la semaine prochaine, si on est vous, c'est le même temps. Et je m'en souviens, on a connu un petit peu de temps, le Mon Khmer, le papa, un consomme compliqué. Notre gâti m'a payé pour moi, ne cae, ou ce pays, chanam pipon, m'a payé pour un somme, un chung, bon, on Khmer, de neuf chung, oui, ne cron. ទូលូក្នុងខេត្តទូលូសូមអញ្ជើញមកចូលរួមនៅក្នុងវេទិកាសេរីនៅក្នុងទីក្រុងទូលូនៅសាលមហោស្រពសេណេសាល17រីរេមូសា31សង់ទូលូសផ្លាស់កាពីតូលអូគឺសង់50មេត្រដល់ផ្លាស់កាពីតូលអេវូរ៉ង់ត្រេដល់ Petite Rue អេម៉ាក់ដូណាល់ផ្លាស់កាពីតូលអេពូគង់ជីនុយអ150មេត្រលាសាលសេណេសាល17រីរេមូសាអេBien aussi, je suis attente de accueillir de vous pour rentrer gratuite dans la salle de Sénésal. Alors, il y a une petite salle. Alors, il y a une petite salle pour tout le monde qui est là. Donc, que mon mine change la vie. Que tout le monde est là.ការគោលបំណងរបស់អស់លោកអ្នកគឺដោយលីបគឺថាក្រាត្វីតតែម្ដងក្រាត់ពាក្យថាក្រាត្វីតនេះគឺมันមានយកលុយកាក់មួយរៀលទេនឹងបានគឺថាទៅទេចូលដោយស្រួលស្រួលចូលដោយស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីនឹងដោះស្រាយអំពីបញ្ហានៃប្រទេសកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នសពថ្ងៃរវាងអង្គការសហប្រជាជាតិរវាងប្រទេសថៃនិងប្រទេសកម្ពុជារវាងនៃយើងនៅខាងក្រៅប្រទេសតើមានសិទ្ធិសេរីភាពដើម្បីតបនៅចំពោះនៃការឈ្លានពាននៃប្រទេសថៃមកលើប្រទេសកម្ពុជាឬការដែលយកភូមិអ្នកស្រុកឬការបាញ់សម្លាប់នៃប្រជាជនយើងនៅក្នុងទឹកដីខ្មែរអត្រាប្រណីនេះតើយើងអនុញ្ញាតឲ្យពួកនេះធ្វើតទៅទៀតបានដែរឬទេបើប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលអសមត្ថភាពយើងក៏មានសមត្ថភាពយើងត្រូវតែរួបរួមគ្នាដើម្បីធ្វើការតបថានៅសាលសេនេសាល17រីរេមីសាត្រង់ទីអង្គសង់ទូលូផ្លាស់កាពីតូលកណ្ដាលទីក្រុងតែម្ដងគឺថាយើងធ្វើនៅក្នុងសាលចំនួន200នាក់បើបាន200នាក់គឺពិសេសលើ200នាក់រត់ទៅល្អនេះខ្ញុំបាទនឹងទទួលរឿងចាំទទួលជានិច្ច ដោយសេចក្តីរីករាយចំពោះអស់លោកអ្នកក៏ដែលជាខ្មែរអញ្ជើញទៅចូលរួមមេស៊ីបុគ្គលាហ្វាន់ទៅប្រកាសស៊ីលុសណាដមុកខ្មែរ
0: ស្ដីពីកិច្ចការពារជនស៊ីវិលក្នុងចំនួនប្រដាប់អាវុធសម្រាប់ខែឧសភាឆ្នាំ2026នៅទីស្នាក់ការអសបទីក្រុងញូវយ៉កនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី21ខែឧសភាឆ្នាំ2026ឯកឧត្តមកៅឈៀឯកអគ្គរដ្ឋទូតតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងថាសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់ថៃមកលើកម្ពុជាចំនួន2លើកក្នុងឆ្នាំ2025បង្កឲ្យមានវិបត្តិមនុស្សធម៌ធ្ងន់ធ្ងរជនភៀសសឹកជាង640,000នាក់និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលមួយចំនួនត្រូវបានបំផ្លាញគួរជំរាបថាកិច្ចប្រជុំបើកចំហស្ដីពីកិច្ចការពារជនស៊ីវិលក្នុងចំនួនប្រដាប់អាវុធនេះរៀបចំដោយស្ថានបេសកកម្មសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនក្នុងនាមជាប្រធាននៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអសបក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឯកឧត្តមកៅឈៀបានគូបញ្ជាក់អំពីគោលការណ៍និងសារៈសំខាន់នៃការគោរពច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិនិងកិច្ចការពារជនស៊ីវិលនៅគ្រប់ចំនួនប្រដាប់អាវុធខណៈដែលសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់ថៃទាំងពីរលើកកាលពីឆ្នាំ2025បានបង្កឲ្យមានវិបត្តិជនស៊ីវិលនៅកម្ពុជាឯកឧត្តមក៏បានជំរាបជូនកិច្ចប្រជុំបើកចំហរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអសបអំពីការរំលោភច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិដែលកំពុងកើតមាននៅតាមតំបន់ជាច្រើនលើពិភពលោករួមទាំងនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយបានសង្កត់ធ្ងន់ថានៅកម្ពុជាអំពើឈ្លានពានកាលពីខែកក្កដានិងខែធ្នូឆ្នាំ2025បានបង្កផលវិបាកមនុស្សធម៌យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលក្នុងនោះជនស៊ីវិលកម្ពុជាប្រមាណជាង640,000នាក់បានរត់ភៀសសឹកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលជាច្រើនត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញហើយប្រាសាទព្រះវិហារដែលជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់អង្គការ UNESCO បានរងការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរគួរបញ្ជាក់ថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី21ខែឧសភាឆ្នាំ2026នៅមានជនភៀសសឹកកម្ពុជាប្រមាណ30,000នាក់ទៀតពុំទាន់អាចវិលទៅលំនៅឋានវិញបានដោយសារកងកម្លាំងថៃបានរៀបបន្លាលួចដាក់ទូកុងតឺន័រកាន់កាប់ផ្នែកខ្លះនៃភូមិឋានរបស់ពួកគាត់បន្ទាប់